0: ันยังงั้นนายสนังอําที่เดมึงหมดล่ะหรืออืมสิกมาแก่ที่มึงหมดสายอยู่กันนายมาอํารถมึงกี่ล่ะรักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี่แกเป็นแรบเมืองเปรียงเอ้ยตัดติอุปังกาตับละโอ้กี่ปุ้ยอ้าวเอ้ยใส่ตุ้งเงินงากละมักเงินหงแงะหน่อยเฮ้ยยังอร่อยไปทั้งอร่อยกังไปไม่สังเดมคนละใส่เจตาใครตั้มไว้ตาใครย
1: Elo.